0: ไก่บาตาโตตาลคาวลี
1: บานานาบานาบาลายเมโรปานาบาลายเมโรปานาบาตโตซาโตตาลคาวลี
0: บาลมาติดาวนามีกิตาวนาเมสิตาวนาKamba sare ramauli,
1: larka
0: goshe yeta farka, goshe yeta farka, kamba sare dalkaulo.Nalai go go la cha